0: บ้าเบลเล็กแค่นกนาตอกนี่นอร์สับมงหนึ่งขอรักษาจีนบอรักเงยบุญนี่กูบุญนี่ดอพันนี่กอกใบบุษกขอรังกตุยแค่รสับค่ะอังชักชักตัวรสับนั่นเองป่ะตอพันเอาออกรสับมึงนั่งกิซักใช้มันค่ะแต่เบลเล็กแค่นกนาตอกจักค่ะเอาซึ่งตัวรสับมึงขนาดการนี่เอลเลมนี่กระเงบอมอมอบอกกิซักเบลเล็กเอลเลมกระเงงนกขอบจักโอตามนี่เหมาเลยหนึ่งจีนนี่ดอพันนี่บอรักนี่สิกูบุญนี่ดอพันนี่บอรักนี่รสับมาสึกกตุยแค่รสับมังค่ะงั้นขนาดมันนี่หนึ่งตามน่าบอรังผู้กูบุญจ้างั้นหนึ่งตามตามบอรักตามนั่นเอง
1: อังซีนี่บอรักนี่แข็งสเตรนด์ได้ไปสมุลนุมานุสมุลบุตาม
0: ชมวิบตามมัน
1: นะตัวลอกิบตุง
0: อ้าวงั้นซึ่งขนาดไหนนะนี
1: ่นี่บังลาเราก็มีสมุลนักงานก็เดินอาตามอก็คุณสมัยฮาร์มูรีโอดูมาตั้ง
0: อ๋อมาเรื่องมาตั้งมาตั้งนะนั่งนอนบุยกอบก็จะลังวะให้ได
1: ้ลัง
0: วะอ๋อกอบก็จะลังวะตั้งก็จังตาบุกนี่นี่ช่วงมวยตั้งมันกิจขนาดวันขนาดเรื่องมัน
1: ขนาดมันอ่
0: ะ
1: กามบาบตีนังอาวุธสินโนดัลสมุนตระการ